0: Bangkok's favourite international music station. Radio Thailand, FM 88.
1: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program, Pure Dharma, on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี
2: ก็เรามีความดำริดังนี้ว่าทางที่ดีเราควรบำเพ็ญฌานอันไม่มีลมปราณเถิดเราก็ได้กลั่นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูทั้งสองเมื่อเราทำดังนั้นมีความกระวนกระวายในร่างกายอย่างแรงกล้าเปรียบเหมือนคนแข็งแรงสองคนจับแขนคนที่อ่อนแอกว่าคนละข้างแล้วย่างให้ร้อนบนหลุมฐานเปลิงฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อเราปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนแต่เมื่อเราถูกความเพียรที่ตนได้ยากเสียแทงอยู่กายของเราก็กระวนกระวายไม่สงบระงับแม้ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเช่นนั้นก็กราบงามจิตของเราอยู่ไม่ได้ I thought, suppose I practice further the breathingless meditation. So I stopped the in-breaths and out-breaths through my mouth, nose, and ears. While I did so, there was a violent burning in my body.Just as if two strong men were to seize a weaker man by both arms and roast him over a pit of hot coals. But although tireless energy was aroused in me, an unremitting mindfulness was established. My body was overwrought and calm because I was exhausted.By the painful striving. But such painful feeling that arose in me did not invade my mind and remain. เทวดาทั้งหลายเห็นเราแล้วก็พากันกล่าวว่าพระสมณโคดมสิ้นพระชนแล้วบางพวกกล่าวว่าพระสมณโคดมยังไม่ได้สิ้นพระชนแต่กำลังจะสิ้นพระชนบางพวกกล่าวว่าพระสมณโคดมยังไม่สิ้นพระชนพระสมณโคดมจะเป็นพระอรหันต์การอยู่เช่นนั้นเป็นวิหารธรรมของท่านผู้เป็นพระอรหันต์ Now when Diris saw me some said the recluse Gautama is dead other Diris said the recluse Gautama is not deadHe is dying. Another deity said, The recluse Gautama is not dead nor dying. He is an Arahant, for such is the way Arahants abide. Akibesana, เราจึงมีความดำริว่าทางที่ดีเราควรปฏิบัติด้วยการอดอาหารทุกอย่างขณะนั้นเทวดาทั้งหลายเข้ามาหาเราแล้วกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์ท่านอย่าได้ปฏิบัติด้วยการอดอาหารทุกอย่างถ้าท่านจะปฏิบัติด้วยการอดอาหารทุกอย่างใช้ข้าพเจ้าทั้งหลายจะแทรกโอชาอันเป็นทิพย์เข้าทางขุมขนของท่านท่านจะยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยโอชานั้นเราจึงมีความดำริว่า ก็เราปฏิญญาว่าจะต้องอดอาหารทุกอย่างแต่เทวดาเหล่านี้จะแทรกโอชาอันเป็นทิพย์เข้าตามขุมขนของเราถ้าเรายังอัตภาพให้เป็นใบด้วยโอชานั้นการปฏิญญานั้นก็จะพึงเป็นมุสาแก่เราเราจึงกล่าวห้ามเทวดาเหล่านั้นว่าอย่าเลย I thought suppose I practice entirely cutting off food. Then deities came to me and said, Good sir, do not practice entirely cutting off food. If you do so, we shall infuse heavenly food into the pores of your skin, and you will live on that. I considered, if I claim to be completely fasting, while these deities infuse heavenly food into the pores of my skin, when I live on that, then I shall be lying. So I dismissed those deities by saying, there is no need. Okay, Vesana. เรามีความดำริว่าต่างที่ดีเราควรกินอาหารผ่อนให้น้อยลงน้อยลงเพียงครั้งละ1ปลายฝ่ามือบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดถั่วเขียวบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดถั่วฟูบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดถั่วดำบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดบัวบ้างเราจึงได้กินอาหารน้อยลงน้อยลงเพียงครั้งละ1ปลายฝ่ามือบ้างเราจึงได้กินอาหารผ่อนให้น้อยลงดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นกายก็สู้ผอมลงมากอวัยวะน้อยใหญ่ของเราจึงเป็นเหมือนเถาวัลย์ที่มีข้อมากหรือเถาวัลย์ที่มีข้อดำเนื้อสะโพกก็รีบเหมือนกีบเถาอูฐกระดูกสันหลังก็ผุดขึ้นเป็นหนามเหมือนเถาวัลย์ซี่โครงทั้งสองข้างขึ้นสะพรั่งเหมือนกลอนศาลาเก่าดวงตาทั้งสองข้างก็ลึกเข้าไปในเบ้าตาเหมือนดวงดาวปรากฏอยู่ในบ่อน้ำลึกหนังบนศีรษะก็เหี่ยวหดเหมือนลูกน้ำเต้าที่เขาตัดมาขณะยังดิบต้องลมและแดดเข้าก็เหี่ยวหดไปเพราะเป็นผู้มีอาหารน้อยนั้นเราคิดว่าสลูบพื้นท้องก็จับถึงกระดูกสันหลังคิดว่าจะลูบกระดูกสันหลังก็จับถึงพื้นท้องเพราะพื้นท้องของเราแนบติดจนถึงกระดูกสันหลังเราเมื่อคิดว่าจะตายอุจจาระหรือปัสสาวะก็ส่วนเศษล้มลงณที่นั้นเมื่อจะให้กายสบายบ้างจึงใช้ฝ่ามือลูบตัวคนทั้งหลายที่มีรากเน่าก็หลุดร่วงจากกายเพราะเป็นผู้มีอาหารน้อย I thought, suppose I take very little food, a handful each time, whether of bean soup, or lentil soup, or vinch soup, or pea soup. So I took very little food. While I did so, my body reached a state of extreme emaciation. Because of eating so little, my limbs became like a jointed segments of vine stems or bamboo stems. Because of eating so little, my backside became like a camel's hoof. Because of eating so little, the projections of my spine stood forth like corded beards. Because of eating so little, my ribs shattered out as gaunt as the crazy rafters of an old roofless barn. Because of eating so little, the glands of my eyes sank far down in their sockets, looking like the gleam of water that has sunk far down in a deep well. Because of eating so little, my scalp shivered and withered as a green bitter gourd shivers and withers in the wind and sun. Because of eating so little, my belly skin adhered to my backbone. Thus, if I touch my belly skin, I encounter my backbone. And if I touched my backbone, I encountered my belly skin. Because of eating so little, if I defecated or urinated, I fell over on my face there. Because of eating so little, if I tried to ease my body by rubbing my limbs with my hands, the hair rotted at its roots fell from my body as I rubbed. มนุษย์ทั้งหลายเห็นเราแล้วกล่าวว่าพระสมณโคดมดูดำไปบางพวกกล่าวว่าพระสมณโคดมไม่ดำเพียงแต่คล้ำไปบางพวกกล่าวว่าไม่ดำไม่คล้ำเพียงแต่พร้ายไปเรามีผิวพรรณบริสุทธิ์เปล่งปลั่งเพียงแต่เสียผิวไปเพราะเป็นผู้มีอาหารน้อยเท่านั้น Now, when people saw me, some said, the recluse Gautama is black. Other people said, the recluse Gautama is not black.

อนาคตหรือปัจจุบันที่เสวยทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าหยาบเผ็ดร้อนที่เกิดขึ้นเพราะการทำความเพียรทุกขเวทนานั้นอย่างยิ่งก็เพียงเท่านี้ไม่เกินไปกว่านี้ได้แต่เราก็ยังไม่ได้บรรลุญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ด้วยทุกขกิริยาอันเผ็ดร้อนนี้จะพึงมีทางอื่นที่ตรัสรู้บ้างไหม I thought, whatever recluses or Brahmins in the past, in the future, or at present, experiences painful, racking, piercing feelings due to exertion, this is the utmost, there is none beyond this,But by this racking practice of austerities, I have not attained any superhuman states, any distinction in knowledge and vision worthy of the noble ones. Could there be another path to enlightenment? ความดำริข้อนี้ได้เกิดมีขึ้นกับเราว่าเราจำได้อยู่เมื่อคราวงานของท้าวสักการธิบดีซึ่งเป็นพระราชบิดาเรานั่งอยู่ใต้ต้นว่าอันร่มเย็นได้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ทางนั้นพึงเป็นทางแห่งการตรัสรู้หรือหนอเราก็มีความรู้แจ้งที่ตามการระลึกด้วยสติว่านั่นเป็นทางแห่งการตรัสรู้แน่ I considered, I recall that when my father, the Sakyan, was occupied, while I was sitting in the coal shed of a rose apple tree, quiet, secluded,From sensual pleasures, secluded from unwholesome states, I entered upon and abided in the first jhana, which is accompanied by applied and sustained thought, with rapture and pleasure born of seclusion. Could that be the path to enlightenment? Then following on that memory,came the realization that is indeed the path to enlightenment. เราจึงมีความดำริว่าเรากลัวความสุขที่เว้นจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายหรือเราได้ดำริว่าเราไม่กลัวความสุขที่เว้นจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายเลย I thoughtWhy am I afraid of that pleasure that has nothing to do with sensual pleasures and unwholesome states? I thought, I am not afraid of that pleasure since it has nothing to do with sensual pleasures and unwholesome states. Agibesana, เราจึงมีความคิดดำริต่อไปว่าก็เรามีกายสู้ผอมมากอย่างนี้จะบรรลุความสุขนั้นไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยทางที่ดีเราควรกินอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมสดเราจึงได้กินอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมสดแล้วเพราะนั้นภิกษุปัญจวัคคีย์ที่เฝ้าบำรุงเราด้วยคิดว่าพระสมณโคดมบรรลุธรรมใดจะบอกธรรมะนั้นแก่เราทั้งหลายครั้นเมื่อเรากินอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมสดภิกษุปัญจวัคคีย์นั้นก็เบื่อหน่ายจากเราไปด้วยเข้าใจว่าพระสมณโคดมมักมากคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นผู้มักมากเสียแล้ว

I considered, it is not easy to attain that pleasure with a body so excessively emaciated. Suppose I add some solid food, some boiled rice and porridge. And I add some solid food, some boiled rice and porridge. Now, at that time, 5 bhikkhus were waiting upon me, thinking, if our recluse Gautama achieves some higher state, he will inform us. But when I ate the boiled rice and porridge, the 5 bhikkhus were disgusted and left me, thinking, the recluse Gautama now lives luxuriously. He has given up his striving and reverted to luxury. หัวข้อฌาน 4 และวิชา 3 อกิเวสนะครั้นเรากินอาหารหยาบให้ร่างกายมีกำลังสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกอยู่แม้สุขเวทนาที่เกิดขึ้นเช่นนั้นก็ครอบงำจิตของเราอยู่ไม่ได้ Now, when I had eaten solid food and regained my strength, then quiet, secluded from sensual pleasures, secluded from unwholesome states, I entered upon and abided in the first jhana, which is accompanied by applied and sustained thought.With rapture and pleasure, born from seclusion, but such pleasant feeling that arose in me did not invade my mind and remain. พระสงบวิตกวิจารเสียได้จึงบรรลุทุติยฌานเพราะความจางคลายไปแห่งปีติจึงบรรลุตติยฌานพระละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่สี่แม้สุขเวทนาที่เกิดขึ้นเช่นนั้นก็ครอบงำจิตของเราอยู่ไม่ได้ With the stilling of applied and sustained thought I entered upon and abided in the second jhana With the fading awayAs well of rapture, I entered upon and abided in the third jhana. With the abandoning of pleasure and pain, I entered upon and abided in the fourth jhana. But such pleasant feeling that arose in me did not invade my mind and remain. ก็เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดป่องไม่มีกิเลสเพียงดังเดินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้เรานั้นได้น้อมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างเราระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ When my concentrated mind was thus purified, bright, unblemished, rid of imperfection, malleable, wealthy, steady, and attained to imperturbability, I directed it to knowledge of the recollectionOf past lives, I recollected my manifold past lives, that is, one birth, two births. Thus, with their aspects and particulars, I recollected my manifold past lives. เราได้บรรลุวิชาที่หนึ่งนี้ในปฐมยามแห่งราตรี
กำจัดอวิชชาได้แล้ววิชชาก็เกิดขึ้นกำจัดความมืดได้แล้วความสว่างก็เกิดขึ้นเหมือนบุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่แม้สุขเวทนาที่เกิดขึ้นเช่นนี้ก็ครอบงำจิตของเราอยู่ไม่ได้ This was the first true knowledge attained by me in the first watch of the night. Ignorance was banished, and true knowledge arose. Darkness was banished, and light arose, as happens in one who abides diligent, ardent, and resolute. But such pleasant feeling that arose in me did not invade my mind and remain. เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนมอแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้เรานั้นจึงได้นำจิตไปเพื่อจุดตูปาปาตาญาณเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม When my concentrated mind was thus purified, bright, unblemished, rid of imperfection, malleable, worthy, steady, and attained to imperturbability, I directed it to knowledge of the passing away and reappearance of beings. Thus, with the divine eye, which is purified and surpasses the human, I saw beings passing away and reappearing, inferior and superior, fair and ugly, fortunate and unfortunate. And I understood how beings pass on according to their actions. เราได้บรรลุวิชาที่สองนี้ในมัชฌิมยามแห่งราตรีกำจัดวิชาได้แล้ววิชาก็เกิดขึ้นกำจัดความมืดได้แล้วความสว่างก็เกิดขึ้นเหมือนบุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่แม้สุขเวทนาที่เกิดขึ้นเช่นนั้นก็ครอบงำจิตของเราอยู่ไม่ได้ This was the second true knowledge attained by me in the middle watch of the night. Ignorance was banished, and true knowledge arose. Darkness was banished, and light arose, as happens in one who abides diligent, ardent, and resolute. But such pleasant feeling that arose in me did not invade my mind and remain. เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ป่องใสไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนมอแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้เรานั้นน้อมจิตไปเพื่ออาสวัคคายานรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุให้เกิดทุกข์นี้คือความดับไม่เหลือของทุกข์และนี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์รู้ว่านี้คืออาสวะนี้คือเหตุแห่งอาสวะนี้คือความดับไม่เหลือแห่งอาสวะและนี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอาสวะ When my concentrated mind was thus purified, bright, unblemished, rid of imperfection, malleable, worthy, steady, and attained to imperturbability, I directed it to knowledge
of the destruction of the tents. I directly knew, as it actually is, this is suffering. This is the origin of suffering. This is the cessation of suffering. This is the way leading to the cessation of suffering. There are the tents. This is the origin of the tents. This is the cessation of the tents. This is the way leading to the cessation of the tents. เมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตก็หลุดพ้นจากอาสวะคือกามอาสวะคือภพและอาสวะคืออวิชชาเมื่อหลุดพ้นแล้วก็รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป When I knew and saw thus, my mind was liberated from the tents of sensual desire, from the tents of being, and from the tents of ignorance. When it was liberated, there come the knowledge. It is liberated. I directly knew. Birth is destroyed. The holy life has been lived. What had to be done has been done. There is no more coming to any state of being. Akibesana. เรานั้นมีความดำริว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตอนาคตหรือปัจจุบันที่เสวยทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าหยาบเผ็ดร้อนที่เกิดขึ้นเพราะการทำความเพียรทุกขเวทนานั้นอย่างยิ่งก็เพียงเท่านี้ไม่เกินไปกว่านี้ได้แต่เราก็ยังไม่ได้บรรลุญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ด้วยทุกขกิริยาอันเผ็ดร้อนนี้จะพึงมีทางอื่นที่ตรัสรู้บ้างไหม I thought, whatever recluses or Brahmins in the past, in the future, or at present, experiences painful, racking, piercing feelingsDue to exertion, this is the utmost. There is none beyond this. But by this racking practice of austerities, I have not attained any superhuman states, any distinction in knowledge and vision worthy of the noble ones. Could there be another path to enlightenment?ก็ความดำริข้อนี้ได้เกิดมีขึ้นกับเราว่าเราจำได้อยู่เมื่อคราวงานของท้าวสักการธิบดีซึ่งเป็นพระราชบิดาเรานั่งอยู่ใต้ต้นว่าอันร่มเย็นได้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ทางนั้นพึงเป็นทางแห่งการตรัสรู้หรือหนอเราก็มีความรู้แจ้งที่ตามการระลึกด้วยสติว่านั่นเป็นทางแห่งการตรัสรู้แน่ I considered, I recall that when my father, the Sakyan, was occupied, while I was sittingin the cold shade of a rose apple tree, quiet, secluded from sensual pleasures, secluded from unwholesome states, I entered upon and abided in the first jhana, which is accompanied by applied and sustained thought, with rapture and pleasure, born of seclusion.Could that be the path to enlightenment? Then following on that memory came the realization
That is indeed the path to enlightenment. เราจึงมีความดำริว่าเรากลัวความสุขที่เว้นจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายหรือเราได้ดำริว่าเราไม่กลัวความสุขที่เว้นจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายเลย I thought, why am I afraid of that pleasure that has nothing to do with sensual pleasures and unwholesome states? I thought, I am not afraid of that pleasure since it has nothing to do with sensual pleasures and unwholesome states. อกิเวสนะเราจึงมีความคิดดำริต่อไปว่าก็เรามีกายสู้ผอมมากอย่างนี้จะบรรลุความสุขนั้นไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยทางที่ดีเราควรกินอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมสดเราจึงได้กินอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมสดแล้วเพราะนั้นภิกษุปัญจวัคคีย์ที่เฝ้าบำรุงเราด้วยคิดว่าพระสมณโคดมบรรลุธรรมใดจะบอกธรรมะนั้นแก่เราทั้งหลายครั้นเมื่อเรากินอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมสดภิกษุปัญจวัคคีย์นั้นก็เบื่อหน่ายจากเราไปด้วยเข้าใจว่าพระสมณโคดมมากมากคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นผู้มากๆเสียแล้ว I consider it is not easy to attain that pleasure with a body so excessively emaciated. Suppose I add some solid food, some boiled rice and porridge. And I add some solid food, some boiled rice and porridge.Now, at that time, five bhikkhus were waiting upon me, thinking, if our recluse Gautama achieves some higher state, he will inform us. But when I ate the boiled rice and porridge, the five bhikkhus were disgusted and left me, thinking, the recluse Gautama,Now lives luxuriously. He has given up his striving and reverted to luxury. หัวข้อฌานสี่และวิชาสามอกิเวสนะครั้นเรากินอาหารหยาบให้ร่างกายมีกำลังสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกอยู่แม้สุขเวทนาที่เกิดขึ้นเช่นนั้นก็ครอบงำจิตของเราอยู่ไม่ได้ Now, when I had eaten solid food and regained my strength, then quiet, secluded from sensual pleasures, secluded from unwholesome states,I entered upon and abided in the first jhana, which is accompanied by applied and sustained thought, with rapture and pleasure born from seclusion. But such pleasant feeling that arose in me did not invade my mind and remain. พระสงบวิตกวิจารณ์เสียได้จึงบรรลุทุติยฌานเพราะความจางคลายไปแห่งปีติจึงบรรลุตติยฌานเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่สี่แม้สุขเวทนาที่เกิดขึ้นเช่นนั้นก็ครอบงำจิตของเราอยู่ไม่ได้ withThe stilling of applied and sustained thought, I entered upon and abided in the second jhana. With the fading away
as well of rapture, I entered upon and abided in the third jhana. With the abandoning of pleasure and pain, I entered upon and abided in the fourth jhana. But such pleasant feeling that arose in me did not invade my mind and remain. ก็เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเดินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้เรานั้นได้น้อมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างเราระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ When my concentrated mind was thus purified, bright, unblemished, rid of imperfection, malleable, wealthy, steady, and attained to imperturbability, I directed it to knowledge of the recollection of past lives. I recollected my manifold past lives, that is, one birth, two births. Thus, with their aspects and particulars, I recollected my manifold past lives. เราได้บรรลุวิชาที่หนึ่งนี้ในปฐมยามแห่งราตรีกำจัดอวิชชาได้แล้ววิชาก็เกิดขึ้นกำจัดความมืดได้แล้วความสว่างก็เกิดขึ้นเหมือนบุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่แม้สุขเวทนาที่เกิดขึ้นเช่นนี้ก็ครอบงำจิตของเราอยู่ไม่ได้This was the first true knowledge attained by me in the first watch of the night. Ignorance was banished, and true knowledge arose. Darkness was banished, and light arose, as happens in one who abides diligent, ardent, and resolute. But such pleasant feeling that arose in me, did not invade my mind and remain. เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้เรานั้นจึงได้นำจิตไปเพื่อจุตูปปาตญาณเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม When my concentrated mind was thus purified, bright, unblemished,Rid of imperfection, malleable, worthy, steady, and attained to imperturbability. I directed it to knowledge of the passing away and reappearance of beings. Thus, with the divine eye, which is purified and surpasses the human, I saw beings.Passing away and reappearing, inferior and superior, fair and ugly, fortunate and unfortunate. And I understood how beings pass on according to their actions. เราได้บรรลุวิชาที่สองนี้ในมัชฌิมยามแห่งราตรีกำจัดวิชาได้แล้ววิชาก็เกิดขึ้นกำจัดความมืดได้แล้วความสว่างก็เกิดขึ้นเหมือนบุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่
แม้สุขเวทนาที่เกิดขึ้นเช่นนั้นก็ครอบงำจิตของเราอยู่ไม่ได้ This was the second true knowledge attained by me in the middle watch of the night. Ignorance was banished, and true knowledge arose. Darkness was banished, and light arose, as happens in one who abides diligent, ardent, and resolute. But such pleasant feeling that arose in me did not invade my mind and remain. เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ป่องใสไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนมอแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้เรานั้นน้อมจิตไปเพื่ออาสวัคคายานรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุให้เกิดทุกข์นี้คือความดับไม่เหลือของทุกข์และนี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์รู้ว่านี้คืออาสวะนี้คือเหตุแห่งอาสวะนี้คือความดับไม่เหลือแห่งอาสวะและนี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอาสวะ When my concentrated mind was thus purified, bright, unblemished,rid of imperfection, malleable, worthy, steady, and attained to imperturbability, I directed it to knowledge of the destruction of the tense. I directly knew, as it actually is, this is suffering. This is the origin of suffering. This is the cessation of suffering.This is the way leading to the cessation of suffering. There are the tens. This is the origin of the tens. This is the cessation of the tens. This is the way leading to the cessation of the tens. เมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตก็หลุดพ้นจากอาสวะคือกามอาสวะคือภพและอาสวะคืออวิชชาเมื่อหลุดพ้นแล้วก็รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป When I knew and saw thus, my mind was liberated from the tens of sensual desireFrom the tense of being, and from the tense of ignorance. When it was liberated, there come the knowledge. It is liberated. I directly knew. Birth is destroyed. The holy life has been lived. What had to be done has been done. There is no more coming to any state.Of being. Agivesana, เราบรรลุวิชาที่สามนี้ในปัจฉิมยามแห่งราตรีกำจัดอวิชชาได้แล้ววิชาก็เกิดขึ้นกำจัดความมืดได้แล้วความสว่างก็เกิดขึ้นเหมือนบุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่แม้สุขเวทนาที่เกิดขึ้นเช่นนั้นก็ครอบงำจิตของเราอยู่ไม่ได้ This was the third true knowledge attained by me in the last watch of the night. Ignorance was banished, and true knowledge arose. Darkness was banished, and light arose, as happens in one.Who abides diligent, ardent, and resolute. But such pleasant feeling that arose in me did not invade my mind and remain. อกิเวสนะเรารู้อยู่ว่า
เมื่อเราแสดงธรรมแก่บริษัทหลายร้อยถึงแม้บุคคลหนึ่งบุคคลหนึ่งจะเข้าใจเราอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมแสดงธรรมปรารภเราคนเดียวเท่านั้นท่านอย่าเพิ่งเห็นอย่างนั้นคือตถาคตย่อมแสดงธรรมแก่บุคคลเหล่าอื่นโดยชอบเพื่อประโยชน์ให้รู้แจ้งอย่างเดียวและในตอนจบเรื่องหนึ่งหนึ่งเราประคองจิตให้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิณภายในดำรงอยู่ในสมาธินิมิตเบื้องต้นนั้นตลอดการเป็นนิจอากิเวสนะ I recall teaching the Dhamma to an assembly of many hundreds, and even then, each person thinks of me. The recluse Gautama is teaching the Dhamma especially for me, teaching the Dhamma to an assembly of many hundreds. And even then, each person thinks of me. The recluse Gautama is teaching the Dhamma especially for me, teaching the Dhamma to an assembly of many hundreds. And even then, each person thinks of me. The recluse Gautama is teaching the Dhamma especially for me, teaching the Dhamma to an assembly of many hundreds. And even then, each person thinks of me. The recluse Gautama is teaching the Dhamma especially for me, teaching the Dhamma to an assembly of many hundreds. And even then, each person thinks of me. The recluse Gautama is teaching the Dhamma especially for me. Master Gautama can be trusted as an accomplished and fully enlightened one should be. But does Master Gautama recall sleeping during the day? Akibesana, เรารู้อยู่ว่าในเดือนท้ายแห่งฤดู and fully enlightened one should be. But does Master Gautama recall sleeping during the day? Akibesana, เรารู้อยู่ว่าในเดือนท้ายแห่งฤดู and fully enlightened one should be. But does Master Gautama recall sleeping during the day? Akibesana, เรารู้อยู่ว่าในเดือนท้ายแห่งฤดู and fully enlightened one should be. But does Master Gautama recall sleeping during the day? Akibesana, เรารู้อยู่ว่าในเดือนท้ายแห่งฤดู and fully enlightened one should be. But does Master Gautama recall sleeping during the day? Akibesana, เรารู้อยู่ว่าในเดือนท้ายแห่งฤดู and fully enlightened one should be. But does Master Gautama recall sleeping during the day? Akibesana, เรารู้อยู่ว่าในเดือนท้ายแห่งฤดู and fully enlightened one should be. But does Master Gautama recall sleeping during the day? Akibesana, เรารู้อยู่ว่าในเดือนท้ายแห่งฤดู and fully enlightened one should be. But does Master Gautama recall sleeping during the day? Akibesana, เรารู้อยู่ว่าในเดือนท้ายแห่งฤดู deluded or undeluded. Listen and attend closely to what I shall say. Akibesana, ก็อาสวะทั้งหลายอันทำให้เศร้าหมองให้เกิดในภพใหม่ให้เกิดความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชราและมรณะต่อไปบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งยังละไม่ได้เราเรียกบุคคลนั้นว่าผู้หลงบุคคลนั้นเป็นผู้หลงเพราะยังละอาสวะทั้งหลายไม่ได้อาสวะทั้งหลายนั้นทำให้เศร้าหมอง
ให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวาย

0: ายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชราและมรณะต่อไปบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งละได้แล้วเราเรียกบุคคลผู้นั้นว่าผู้ไม่หลงบุคคลนั้นเป็นผู้ไม่หลงเพราะละอาสวะทั้งหลายได้แล้ว Him I recall deluded, Agivesana, who has not abandoned the tens that defile, bring renewal of being, give trouble, ripen in suffering, and lead to future birth, aging, and death. For it is with the non-abandoning of the tens that one is deluded. Him I call undeluded, who has abandoned the tens that defile, bring renewal of being, give trouble, ripen in suffering, and lead to future birth, aging and death. For it is with the abandoning of the tens, the one is undeluded. Agivesana, God Tathagot, La Asabha Thanglai, and Tham Hai Samong, Hai Ket Nai Pop Mai,มีความกรนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชราและมรณะต่อไปแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้อกิเวสนะต้นตาลที่ถูกตัดยอดแล้วไม่อาจงอกขึ้นอีกได้แม้ฉันใดตถาคตก็ฉะนั้นเหมือนกันละอาสวะทั้งหลายอันทำให้เศร้าหมองให้มีความเกิดในภพใหม่มีความกรวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์มีชาติชราและมรณะต่อไปได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่แต่ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ Occupationa The Tathagata has abandoned the tens that defile, bring renewal of being, give trouble, ripen in suffering, and lead to future birth, aging and deathHe has cut them off at the root, made them like a palm stump, done away with them, so that they are no longer subject to future arising. Just as a palm tree, whose crown is cut off, is incapable of further growth, so too, the Tathagata has abandoned the tens,that defile, done away with them, so that they are no longer subject to future arising. เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสัจจกะนิครันธบุตรจึงได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญข้อนี้น่าสัจจริงไม่เคยปรากฏเลยท่านพระโคดมผู้เจริญผู้ที่ข้าพเจ้ามาสนทนากระทบกระทั่งและไต่ถามด้วยคำที่ปรุงแต่งมาอย่างนี้ก็ยังมีชวีวันผ่องใสทั้งมีพระพักตร์เปล่งปลั่งเพราะท่านเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพเจ้าจำได้ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้เริ่มโต้วาทะกับท่านปุรณกัสสปะแม้ท่านปุรณกัสสปะนั้นเริ่มโต้วาทะกับข้าพเจ้าก็นำเรื่องอื่นมาพูดกลบเกลื่อนเสียและชักนำให้พูดออกนอกเรื่องทั้งทำความโกรธเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏข้าพเจ้าจำได้ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้เริ่มโต้วาทะกับท่านมัคคลิโกสาละท่านอชิตาเกสกัมพลท่านปะกุทะกัจจยนะท่านสัญชัยเวรัตบุตรหรือท่านนิครนนาถบุตรแม้ท่านเหล่านั้น เมื่อเรื่องโต้วาทะกับข้าพเจ้าก็นำเรื่องอื่นมาพูดกลบเกลื่อนเสียและชักนำให้พูดออกนอกเรื่องทั้งทำความโกรธเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏส่วนพระกรมผู้เจริญผู้ที่ข้าพเจ้ามาสนทนากระทบกระทั่งและไต่ถามด้วยถ้อยคำที่ปรุงแต่งมาอย่างนี้ก็ยังมีพระชวีวันผ่องใสทั้งมีพระพรักเปล่งปลั่งเพราะท่านเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ข้าแต่ท่าน Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี